0: 交流，增强这个民心相通的根基。
1: 铁路带来出行的变革，最直接的受益者正是跨境求学的老挝青年。越来越多老挝学子搭上国际列车，来到云南各地院校就读。西双版纳职业技术学院的校园里就汇聚了不少这样的留学生。
2: 在老挝，一带一路从来不是遥远的概念，而是看得见摸得着的变化。中老铁路的开通，让我们从万象到西双版纳的行程从一天缩短到了6个小时，更让我们受益的是我们可以坐着火车来到中国留学。中老铁路不仅是连接两国的路，更是两国青年的机遇之路。
1: 对于很多来自老挝偏远地区的孩子而言，铁路打破地域阻隔，把求学的机会送到自己面前。
3: 中老铁路让我的梦想照进现实，对我来说，中老铁路不仅是一条交通线，更是一条温暖的文明纽带。它联系了我们一家人的梦想，让我这个老挝山区的孩子成为中老友谊的见证者和参与者。毕业后，我希望能成为连接两国发展的桥梁，让更多先行共享一带一路的福祉。
1: 铁路串联的还有一个个普通家庭的理想，不少老挝民众内心萌生了了解中国、学习汉语的愿望。中老铁路的通车让这份向往有了落地实现的现实条件。
4: 我爷爷跟我说了，那个中国有好多地方好玩的，然后我的感觉是，哎呀，中国的很有趣，因为文化呀什么呀，他说出来的，好想来玩一玩，所以我就那个打算来中国留学。
1: 花雪晶的母亲花瑞雪本身就是老挝的一名中文教师。伴随着中老经贸往来持续升温，老挝国内学习汉语的需求快速上涨。他也乘着铁路带来的便利，来到同一所学校参加教师能力提升培训。母女二人跨越身份的差异，成为校园里一同求学的同学。
5: 我吃痛了，中国人来做生意，做什么开饭店、开宾馆、开什么的很多。我来到这里来培训的，因为我要提高我的文化、我的汉语、汉字、拼音，去教小孩他们。
1: 家庭的选择背后，折射出老挝社会真实的现实需求。掌握汉语，为当地年轻人带来更多就业发展的可能性。
5: 在老挝，小孩啊，他们父母是喜欢给啊小孩他们读汉语的很多的，他们感动到是汉语很重要啊，要做什么意思工作啊，什么打工的，他们就说，你可以汉语说得好吗？一点也可以，他们就有。机会给你。
6: 就สำหรับการเรียนภาษาที่เป็นสองภาษาเนาะโดยเฉพาะแม่นภาษาปัจจุบันก็คือค่านิยมของภาษาจีนอยู่ในลาวมีความแพร่หลายและก็ความนิยมของบรรดาสังคมหรือว่ากลุ่มของนักเรียนมีความต้องการหลายที่สุดย้อนว่าปัจจุบันแม่นท่าแห่งของการลงทุนหรือการช่วยเหลือจากจะมีหลายเนาะดังนั้นความต้องการในการพูดภาษานี่ก็เป็นติดพันกันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่นก็ได้มีแผนว่าโรงเรียนหนึ่งจะต้องสามารถเรียนได้ยังน้อยหันต้องเป็น2 ภาษาขึ้นไปเนาะดังนั้นทิศทางของการเทิงก็คือครับทิศทางของพวกเฮาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมให้เขาเจ้าได้เรียนภาษาที่2นอกจากภาษาอังกฤษที่จะสามารถช่วยเหลือเห็นให้การประสานงานระหว่าง2 ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เรื่อง

0: ประเทศลาวหรือว่าเรื่องของประเทศจีนที่ว่าติดพันกับวัฒนธรรมต่างๆซึ่งเฮ็ดให้พวกเราหันสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยเฉพาะแม่นการประสานงานระหว่าง2ฝ่ายเนาะมันจะเป็นอันประโยชน์ที่สุดต่อสังคมและก็ต่อการพัฒนาของประเทศเราครับ
1: 在老挝本土民间学习中文的热潮也伴随着中老铁路的发展持续升温一大批本土中文培训机构顺势成长扎根当地开展教学老挝比优中文培训学校联合创始人包奕凡亲身见证了老挝社会学习中文的需求从萌芽走向爆发
2: 你好我叫包奕凡包老师我是从2014年开始到中国那边留学那时候是在重庆读一个商务汉语对有学了一个差不多四年然后呢毕业之后我进入可以申请到天津那边读一个研究生也是关于这个语言这个方面那时候还不是我自己的一个决定哈是家长这个里面他们做了一个决定他们说哎我们家肯定要有一个人去国外留学然后发现那边有很多的选择有越南中国还有美国那边当初呢他们都觉得中文是很难学用处还不是很大中老合作还是比较很少但是他们会看到这个未来可能会发展所以呢哎决定了是到中国留学
3: 到当然然后好像刚才有啊这东北吧后来好像也来他都提满表吧不是有什么样的标准可以是一点点的小事情或者是很大的一个事情
2: 目前呢学生们都带了很清晰的目标来学习中文因为现在他们可以发现学好中文能找到很好工作可以让他们到中国那边留学然后呢有的学生啊他们直接说为了要提高自己的竞争力很多的一家公司哈他们都有要求中文会不会中文有没有去中国那边留学如果会中文的话会先考虑我们的理念有三个哈使用中文升学规划职业发展我们可以说大部分90%保证他们可以通过 HSK 考试然后可以保证他们拿这个 HSK 可以去中国那边留学中文教育是中老合作的一个桥梁最重要的一个桥梁语言通了沟通更方便那么中老合作的机会也会越来越多希望在未来我们中心可以培养更优秀的学生然后最后我希望未来中文可以变成老挝年轻人的第二个语言不要害怕中文不要觉得是中文很难觉得是中文可以给他们带来的很多机会也可以带他们去看更大的一个世界加油
0: 到ขอวิสาชีพเนาะสำหรับโรงเรียนวิสาชีพก็เป็นเรียนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าความต้องการทางด้านแรงงานของพวกเรามีหลายเนาะและค่านิยมของการโรงเรียนบางแห่งที่ว่าเริ่มต้นจากการสร้างเป็นศูนย์ฝึกอบรมและก็ศูนย์ที่จะสอนเป็นภาษาจีนหันก่อนเพื่อจะให้เข้าถึงการเรียนรู้ลงลึกเกี่ยวกับวิชาชีพดังนั้นแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับหลักสูตรเนาะหลักสูตรที่จะนําใช้ในการเรียนการสอนจะต้องให้เข้าใจดังนั้นถ้าว่าสอนระยะแบบสั้นมันก็จะบ่ลงลึกปานใดเพราะฉะนั้นการค้นคว้าเกี่ยวกับบรรดาหลักสูตรที่จะเอามานําใช้แม่นเฮาต้องได้สมทบกับสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาที่เพิ่นเป็นผู้ค้นคว้าเนาะเพราะว่าอิงใส่ท่าแห่งของว่าอยู่ในประเทศเฮาต้องการวิชาชีพประเภทใดที่จะตอบสนองนะอยู่ในบ้านเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับปัจจุบันแม่นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่ว่าเข้ามาหลาย

0: ตัวอย่างเนาะก็เห็นว่าความต้องการของวิสาหกิจด้านนี้ก็หลายเนาะนอกจากนั้นก็ด้านอุตสาหกรรมอื่นๆที่ติดพันกันกับโรงเรียนวิสาหกิจถ้าเขามี2หลักสูตรสอนซอดแทรกเนาะมันก็จะมีผลประโยชน์หลายอยู่บนว่าถ้าเขาเรียนลงเลิกทั้ง2หลักสูตร1ทางได้ภาษา2ทางได้ทางเอิ้นว่าเข้าลงเลิกถึงว่ากิจกรรมหรือว่าหลักสูตรที่ว่าติดพันกันกับวิสาหกิจ
1: 中国职业教育对外合作的国家级品牌鲁班工坊已在全球32个国家建立38个合作项目，其中就有与老挝的合作。中国的职教师资和课程通过鲁班工坊在老挝落地，结合当地产业需求进行技能实训，为合作国培育本土技术技能人才，也是人文交流的重要纽带。同时，老挝教师到中国研修培训的课程也在常态化展开，合作的深度与广度持续拓展。2026年6月，蓝莓职教融通老挝职教师资研修班正式开班，老挝教育体育部职教司副司长率交流团到访，来自老挝的骨干教师们将在玉溪开展为期12天的全方位研学。
2: 为了做好此次的这一个培训活动，那么在学校里边各二级学院，我们呢也是经过这一个选挑一部分，像比如国家教学名师、新域教学名师、技能大赛的这一个获奖的那些选手、那些老师来进行的这一个教学。那么目的呢，就是让他们能够体验到更前沿的关于技能培训这一方面的知识。本次的这一个课程的设置，那么是按照职教出海的这种标准来进行设置的。第一个方面是中文加技能的培训，第二个呢就是理论加实操的这个培训，让学员更好地掌握所学的这一个技能。
3: One, OK.
4: สบายดีมื้อนี้เฮามีห้องไว้สอนของพวกเฮามีการนำเสน
1: อ玉溪职业技术学院的实训教室内，一堂电商直播与 AI 赋能营销推广实训课正在开展。课堂上的学员并不是在校生，而是来自老挝万象省技术学院的11名职教教师。从 AI 工具实操运用、直播账号搭建到团队配置、案例拆解，整套课程兼顾理论讲解与动手实操。老师们布置模拟直播作业，学员分组演练，互相观摩点评，在轻松的互动式教学中快速掌握新兴电商业态的实操要点。
5: ในการเรียนครั้งนี้ข้าพเจ้ามักหลักสูตร AI ย้อนว่า AI จะได้นำใช้เข้าในการเรียนการสอนอยู่หลายหลายเพราะว่าบทเรียนบางอันมันจะบ่มีปึ้มตำราและเฮาก็ได้อาศัย AI ช่วยในการเรียนการสอนสำหรับอยู่ประเทศลาวการนำใช้ AI เข้าในการจัดการเรียนการสอนแม้นสามารถนำใช้ได้หลายแอปซึ่งบ่มีเขตจำกัดแต่ว่าแอปที่มักใช้หลายๆก็มีGemini DeepSeek แล้วก็ Gimi แล้วก็ Toutiao แล้วก็ ChatGPT เนาะใช้หลาย
2: ๆ今年呢时值中老建交65周年和中老友好年，那么在这一个活动里面，学校呢也希望做一点自己的这一个贡献，因此就组织这一个两所学校的骨干教师来进行这一次的培训。在本次参加培训的11位教师当中，既有来自中层的老师，也有来自于教学一线的骨干教师，更有对中国的这一个教育发展有研究的这些老师。那么培训了之后，这些人回去又对他们本校的老师进行这一个培训，我们的目的就是以点带面，更多的让老挝的这些老师了解中国。

0: 我的职业教育。
1: 中老铁路通车之后，大量新能源汽车进入老挝市场，但本土缺少对应的维修技术人才。瞄准老挝产业现实缺口，研修班专门设置智能汽车相关试训课程，为当地储备急需的技术师资。从电路焊接、零部件装配到动力电池检测更换、自动驾驶编程实训，整套课程直面当地产业痛点。参训的执教教师把整套教学方法带回本国，将直接助力老挝搭建全新的智能汽车教学体系。
2: กิจกรรมครั้งนี้ที่ว่าเป็นวิชาที่มากมีวิชาเทคโนโลยีรถยนต์วิชาปูเต็งครั้งนี้ที่ได้มาฝึกอบรมนะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆจากวิทยาลัยแห่งนี้จากการเรียนที่มื้อเช้านี้เนาะจากการที่ว่าไปเบิ่งรถอัจฉริยะก็ได้ความรู้หลากหลายเนาะเป็นต้นแม่นวิชานะการลงโปรแกรมให้รถเดินไปตามทางที่ว่ามันสามารถขับเองได้ไปเองได้จากการเรียนมื้อเช้านี้เนาะมันสำคัญที่สุดเพราะว่าอยู่ประเทศลาวยังบ่ทันมีนวัตกรรมรถที่ทันสมัยรถอัจฉริยะเนาะก็คือว่าได้มาเรียนแล้วก็คือว่ามันสำคัญหลายเนาะจากวิชาความรู้ใหม่ๆนี้จากการฝึกครั้งนี้เนาะที่ว่าจะได้ไปนำใช้อยู่ประเทศก็คือวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันจะเป็นผู้เริ่มต้นในการที่ว่าใช้รถอัจฉริยะในครั้งนี้เจ้า
3: 在这一个理事一体化的教学过程当中，同时以让学员去体验中国新农村建设的面貌，以及这一个绿色生态环境保护的理念。在此过程当中，我们组织了很多的活动，让他们更好地了解中国、认识中国，达到民心相通。
4: ข้าพเจ้ามีความรู้สึกประทับใจต่อทะเลสาบฟูเจียนทะเลสาบที่สวยงามคลื่นของทะเลสาบเป็นฟองเฮ็ดให้น่าประทับใจที่สุดเบิ่งประเทศจีนงามหลายก็เคยได้มาแล้วก็บ้านเมืองก็จบงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็มีหลายแต่ก็ถ้าว่ามีโอกาสก็อยากพาครอบครัวมาเที่ยวอีก
2: เป็นอย่างดีเนาะเป็นต้นก็แม่นอาหารแซ่บหลายเนาะที่พักก็ถือว่าสะอาดเนาะงามตาดีเนาะแล้วก็เห็นหลากหลายอย่างเนาะที่อยู่ในวิทยาลัยยูซีนี่จากการที่ว่ามาเรียนในครั้งนี้เนาะรู้สึกลึกๆก็คือว่าได้เรียนการเฮ็ดขนมที่ว่าเป็นอาหารที่พื้นเมืองเจ้าสามารถเอาเป็นตอนไปฝากกันได้ถ้าในครั้งต่อไปเนาะจะมาอีกเจ้าจะต้องเตรียมภาษาประมาณอาทิตย์นึงเพื่อให้สื่อสารกันกับครูอาจารย์ให้มันในนามส่วนตัวก็อยากพาครอบครัวมาเที่ยวเนาะมาเห็นประเทศจีนที่เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้านำหน้าเรา
1: 一纸结业证书记录下老挝执教教师在中国的所学所思。执教出海输出的不单单是一门门技术、一套套课程，更是相互的理解与文化认同。以技能搭建桥梁，以教育连接人心。蓝莓职业教育合作持续为老挝本土产业培育本土师资力量。
5: ซึ่งผ่านมาทางจีนก็ได้ส่งได้เอาพนักงานไปฝึกอยู่จีนเนาะโดยเฉพาะเป็นโครงเขตศึกษาของเราเนี่ยครูลาวไปหันจะได้ความรู้ในด้านว่าเทคนิคการสอนของครูของจีนฮะและวิธีการฝึกการคิดทักษะต่างๆเนาะมานำใช้อยู่ในลาวเราก็เห็นว่าคุณภาพก็จะเพิ่มขึ้นเนาะและนอกจากนั้นก็ยังได้วัฒนธรรมต่างๆที่ว่าติดพันกับจีนฮะเนาะและครูอาสาสมัครที่มาอยู่ลาวก็เห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อจะเข้าทุกๆกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนในด้านการชีวิตการเป็นอยู่วัฒนธรรมต่างๆติดพันกับโรงเรียนเห็นว่าเขาจะกับบยักมือบางคนกันได้บางท่านก็อยากอยู่ต่อเนาะขอมาต่ออีกก็เห็นว่ามันมีผลประโยชน์หลายผลประโยชน์หลายเนาะสำหรับในด้านนี้ก็แน่นอนข้าพเจ้าคาดว่าความเจริญทั้งสองฝ่ายเรื่องการประสานงานระหว่างสองฝ่ายหรือว่าด้านวัฒนธรรมต่างๆก็จะมีการพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่าง

0: วัฒนธรรมของจีนของลาวจังซี่เนาะหรือว่าด้านชีวิตการอยู่ก็ต้องมีการปรับขึ้นจะเห็นให้ทั้ง2ฝ่ายนี่จะต่างฝ่ายต้องต่างได้ประโยชน์นํากันใช่บ่และการจะฮู้ลึกว่าวัฒนธรรมสังคมมันเป็นอะไรทางเพิ่นเฮ็ดอะไรทางพี่เฮ็ดอะไรการปรับเข้าหากันก็จะเป็นอันนึงที่ดีที่สุดเนาะเพื่อเฮ็ดให้ว่าทั้ง2ยะประเทศนี้มีการร่วมมือแล้วก็มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันนั้นคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปได้สูงเนาะโดยเฉพาะแม่นทางพวกเฮาก็สิได้เรื่องผลประโยชน์การพัฒนาการศึกษาหรือว่าด้านพื้นฐานโครงล่างจะเปลี่ยนไปหลายกว่าคนเก่าเนาะ
1: 中老铁路带来的不只是物流与客流的增长，更是思想、文化、技术的深度交融。教育作为民心相通最深厚的载体，持续为中老命运共同体建设培育青年力量，让睦邻友好的种子在两国青年一代心中生根发芽，生生不息。